0: นเหตุการณ์ไอ้มันเด้นเหตุการณ์มันไม่ตา
1: ไอ้มีงบกุตุชะกันนินดากันนี่อนกันนี่อะเอาหมักดงอัตส์ปักปังอาอนุปมาฮาววัสเดมอนเด้ไอ้บักเดไปงน
0: โอ้เนี่ยงั้นนุ่นเกลักมันบัตาจะใช่ยุ่ง
1: นั่นเองมันเด็กเสียสิเอ็ม
0: คุณซะโอ้กินาวัดไปบาลิกนี่เดฟ
1: โ
0: อ้โอ้กังบัตา
1: สิจีนี่อังกิปังกิตาลับิงสิกุลมาหินายูนักิตสะพักบีอาสิจีนี่คารุงงานาบาลิกนะสิเอ็ม
2: Asa deh akong nanay. Uban ko na yan, lula. Ato ko ako nanay. Halik na, lula. Halik na. Halik na, lula.
0: May trabaho pas nanay ni mo, Jenny. Mau nga dili ka mahimong mo apas niya kay dili mahimong ang bata dito. Dili pwede. Gusto kang makasabaan si nanay ni mo siyang amo?
2: Dili!
0: Ah, umao nga, magpaabot na lang ka dito sa inyo, ha? Sa pagpauli ni nanay ni mo. Ay, nala, sige na, sige na, na, sige na, sige na. Dala na ka ng bata, sige na.
1: Tana lang na.
2: Dili ko, dili ko uli. Alihal ang kululo. Alihal ang kuhuwat ako nanay uli.
0: Ang sa? Eleng.